0: ที่ความสิ้น
1: โอเ
2: ค SO engine 1's on scene.
1: Temperature 1.
3: SO 32 centered.
1: Temperature.